มาเช่ามาสิงสลังเลยไม่แลดีจามาสิงกะเลลิเยอามาสิเนดีนาสิงละกันติระอดาชิโกนะสลยะริวะทันนมันจะชิกุนโบสัญญาโนตันเด

ดบะจะดานงบะภะกะระยังบะมะกะระอะจะดุอะจะดุเนอะสึกะบิริมา